0: ันอู้ก็ชี้ฮึอีติจิจิชนะมะกะระมะกะระฮึซะมะเอจิชนะเอมะกะเรียกเนฮึกูยูตาคิวาปิริกะอะมังกุโซปะคิวาฮึเอวานยาพิลกันอิสปานีพิลกันไอโนเนโฮเออังกุลเนนาโฮเอติสปานยาโคโอคิมเนวาโฮโอโคโคเซตาโอโคโอโคจิกาซาปาคิวาโฮโอเอตปาตควาเอริสปาริสปาโฮอาชีตมานาโฮอีเตกิจิกนามโอโครมุกตะปังโกกชีโฮโอโครโฮโอโครโฮตะปังโกกชีโฮโอโครโฮอีเตกิจิกนามโอโครมุกตะปังโกกชีโฮสมุเอจิโนเอโมกุริยะเนโฮคูยุตาคิวาโฮปิริกะมัมกุสุปะคิวาเอวะเนยะโฮปิริกะไอโนเนปิริกะนิสปะเนอังกุสเนนาโฮเตกิจิโนโมโครโมโครโฮเอจิสปะเนยะโฮโอคิมเทวาโฮโฮโอโกโกเซตาโอโกโกจิกาซาปาริกิวาโฮเอโตโอปาโตปาเอติเอริสปาอริสปาโฮโฮอาชิโตมานาอิเตเกจิสโนโมโครโมโกตาบังโกโกซิโฮ
1: ไม่ใช่งอนก็มีไม้ก็เดียวกันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็